กะลีไปอันบุษนานูอุชาบัดสุดกะไฮฮินูดันอักโอปิมีมันลังนีมุชาอักษารันตุกานิกุอักโออินไดสลาบิงมัตูอุนปุ่งชามัยนักไอิงุอิมุปังลูอุนปันดังลิดไดคุณอิมุโกงบาลิบารันอิลูอุมคุณลังอุนยาอันตานันปักชักอิปักปะอิชักงกะฮิมตังอิโกมาลังอักโออินไดดุนักดุลาอันไม่อาจลาราอุยอินไดอิกาวมักมาไฮชาจิฮาลันคุงกุมังอิมุงอิชาลิกไวชุดีอันคุอิกาวอินไดชวยลิปุลีปนอังกุมักโอปุลุสกายุดกินิกินูอุนปิชันติกูลังนาอักโอลิกุนปักกูอุนอังกิกะอิบังคุอิกาวรักยุนBusa malu ikan.